0: ี่ไม่แน่นกแวชิกติตาปนอกินสินี่ว่าเกสมนอกิน
1: ฮัก
0: จัวเว
2: KYT, KYU, the voice of the Basayaki tribe.